0: 当地时间8月7号上午，泰国首都曼谷北郊暖武里府一所中学发生枪击事件，造成多人死亡。警方确认枪手为该校一名14岁学生，其实施枪击后躲藏在学校内后自杀身亡。救援人员称，他们赶到现场时，枪击仍在发生。在听到最后一声枪响后，他们发现枪手已经对着自己头部右侧开枪，并且倒下了。最终，枪手经抢救无效死亡。警方称，枪手至少开了26枪，现场还发现数十发未使用的弹药。
1: ในกระเป๋าสะพายที่หน้าอกครับมีแมกกาซีนแล้วก็ลูกกระสุนประมาณ20-30
2: ที่เหลืออยู่
1: ที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ผมมาคือชุลมุนมากเด็กที่เดินออกมาที่ผมรับออกมาก็มีโดนที่หลังโดนที่หน้าอกโดนที่แขนที่ผม
0: 泰国公共电视台网站报道称，案件发生后不久，警方在枪手位于暖武里府拉德普拉杜克寺巷的一处住宅内发现2名死者，分别是嫌疑人的祖父母。报道说，枪手一直与祖父母同住。7号上午，他正常前往学校上课，上午10时左右开始射击。校园里的遇难者包括3名学校工作人员和2名教师。枪手用于作案的手枪系其祖父合法拥有。他在前往学校作案前，先在家中枪杀了其祖父母。据报道，枪手的祖父母对其在学习方面管教严格。枪手的朋友证实，他最近压力很大，还曾在社交媒体上发布所使用枪支的照片。此外，泰警方在调查时，在枪手电脑里发现他曾搜索并研究过美国的一起校园枪击案。
3: ในเรื่องหลักๆก็คือความเครียดจากการศึกษาแล้วก็ทราบมาว่าก็ทางคุณปู่คุณย่าคุณย่าเนี่ยท่านก็เป็นครูท่านก็อยากจะให้น้องเขาเรียนได้ดีๆก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกดขันนะครับแล้วก็ปากคำเพื่อนสนิทก็รับทราบว่าเขามีความเครียดด้านนี้อยู่แล้วก็มีบ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็คงมีการเตรียมการมาอย่างดีเพราะวิธีการที่เขาทำแผนมาเนี่ยก็ดูแล้วว่ามันมีลำดับขั้นตอนมีเป้าหมาย
0: 这是泰国今年发生的第二起校园枪击事件。2月，一名17岁的枪手在泰国南部宋卡府一所学校实施枪击，造成1名教师死亡，1名学生受伤。泰国总理阿努廷7号下午抵达暖武里府校园枪击案事发学校时对媒体说，政府将推进更严格枪支管控措施，相关部门必须加强监管枪支持有情况。除执行公务，无论是政府官员还是普通民众，不得携枪支进入公共场所。
4: 近年来，泰国已连续发生多起严重枪支暴力事件。每当惨剧发生之后，政府都会出台行政令加以遏制。阿努廷在担任内政部长期间，就曾签署过禁止在公共场所携带枪支，并暂停核发新枪支执照的行政令。但这无法改变泰国枪支泛滥的现实。目前，该国合法登记的枪支约为600万支，另据估计，有400万支非法枪支流落民间。此外，还有数量庞大的黑市枪支，以及经过非法改装的道具枪、空包弹枪，这些武器在以往的犯罪中屡被使用。
0: 近年来，泰国多次发生严重枪击事件。2022年，泰国东北部一名前警察发动袭击，造成36人死亡，其中包括22名儿童。2023年，曼谷一家大型购物中心也发生枪击事件。阿努廷此前曾推动枪支管控措施。2023年曼谷商场枪击案后，时任内政部长的阿努廷宣布暂停新增枪支许可证，限制枪支进口，并禁止20岁以下人员进入射击场等措施。此外，泰方还曾提出要求枪主提供心理健康证明、缩短部分枪证有效期等长期改革方案，但由于